0: จักสูงต้องมาจักหลักเข้าจักหลัก
1: แต่นี่เหร
0: อ
1: ได้บทสองหลักสามหลักนี
2: ่다행히다른길이있답니다
0: 다됐어요레오레오뭐산콘
2: 잘포장된도로를보니안도의한숲이절로나옵니다
0: 야운이좋은거지또거기걸어들어갔어봐아우어떻게가
3: 아니걸어못들어갔다고
0: 아그렇죠길아까봤잖아요
3: 네
0: 아이거
3: 아
0: 니
4: 운이뭐
0: 아이거똑같냐거기랑 와
2: 울퉁불퉁비포장도로에비탈길이라니별탈없이닭돈마을에갈수있을지걱정인데요
0: 지금비가와서길이많이미끄럽죠원래는그래도정상을심해도다니는데별문제없는데
2: 어째경운기도불안불안합니다아니나다를까오르막길에멈춰서는경운기사람이많아무거웠던걸까요길이경사지고미끄러워닭돈마을까지경운기를밀고가게생겼습니다쉬지않고올라도오르막길은끝날줄을모르고진흙길에발끝은점점무거워지는데가도가도산길은끝이없습니다이길끝에선버섯집을만날수있겠죠버섯집이있는닭돈마을은깊은산속에사는칼리앙족의터전입니다벼농사를짓고가축을키우며자신들만의전통을지켜나가고있죠드디어도착한닭돈마을그토록보고싶었던버섯집을찾았습니다
0: 오마호레오예뭐반짝이너와흐암흐암흐암라이어서바이디유니서바이디라이그까서바이디오이쁘다
2: 세상과단절된곳에살기에라오스인들도만나기어려운소수민족칼리앙족은어떤삶을살고있을까요현대의문명이들어오기는했지만여전히전통을이어나가며살아갑니다고립된지역이라저희의방문을부담스러워할까봐걱정했는데요갑작스레찾아온타지인들에게도환영의미소를보내줍니다이들의일상이더욱궁금해지는데요칼리앙족의전통가옥은커다란지붕이외벽을감싸듯버섯모양을하고있습니다1층에는장작이나농기구를보관하며창고처럼활용하죠특히지붕의두께가인상적이었는데요
0: 아니면콩몇년아니
1: 아니그건약하
0: 약하약하약하
1: 사사라은약하
0: 화사떨리앙몇년약하라고카라는풀이에요약하야는이제풀이라는뜻이기때문에이제그이게벼가아니네요
2: 천연재료를사용해시간이흐를수록두께는얇아지지만한번얹으면15년까지도거뜬합니다최근엔전통가옥옆에현대식집을짓고살고있답니다
0: 오서바이디서바이디아거의토올레오유님아โอ้มาอยากหน่อยสบายดีในบ้านท่าน
1: พอเขาเองแล้วเป็นในบ้านอยู่บ้านนี้ด
0: ้
1: วย
0: อ๋อพอเจ้าเนาะด้วยอ๋ออบูจิโอเซอาบูจิโอ้เนาะสบายดีสบายดีโอ้กับมานี่ทางยากยากเนาะ
1: ยาก
0: โอ้
1: นี่ให้
0: มาซานี่มืดแล้ว
1: ให้เสี่ยซานช่วยน้ำเนี่ยเฮ็ดทาง
0: โอ้เราขับตุ๊กตุ๊กเนาะมาโอ้ยากไรสวยสวยสุดทึ่งทึ่งลง
1: แม่นยังยัง
0: ต่อมาอยู่นี่มันเพื่อนเพื่อนของเจ้าอ่ะ
1: เพื่อน

0: เอื้นข้าพเจ้าเลยนี่เอื้นขวาเป็นเฮือนเฮ็ดกินเฮ็ดกินเฮ็ดยากนี่เฮือนนอน
1: โอ้มีซองเฮือน
0: ซองเฮือน
2: เป็นเฮือนยังหักษาของคือเก่า
0: แม่นๆเฒ่า
1: แม่นแล้วอันนี้
0: เป็นซนเฒ่า
1: บ่เคยเห็นอันนี
0: ้แม่น
1: ว้าซนเฒ่าตะเลียง
0: ตะเลียงแม่น
1: โอ้
0: ตะกี้เฮือนอีพ่อแบบนี้แบบเดียวฮักสมัยกุ้งนี่เฮ็ดเฮือนนอนตางอันนั้นเฮ็ดเฮือนสังสีนี
2: ่เข้าเฮือนเด้อ
3: 드디어버섯집안으로들어가봅니다
1: 여기가먼저부엌이래요부엌건물이따로있어요저쪽은잠자는건물이따로있고화장실건물도따로있고 레벨이방단위가아니에요건물단위야
2: 유나이무드뭐미파이
1: 멤버
2: 파이생서와못한마
1: 멤버대박여기는아직이마을은전기가안들어온다고이렇게설명을좀어둡다고예오
3: 장작불을피워서아늑하고훈훈합니다
1: 와이렇게안에불이있구나오갑자기갑자기땅땅땅땅땅땅땅땅
0: 땅땅땅땅
1: 땅땅땅땅땅땅
0: 땅땅땅땅땅땅땅땅땅
1: 땅땅땅땅땅땅땅
0: 땅땅땅땅
1: 땅땅땅땅땅땅땅땅땅땅땅땅땅땅
0: 땅땅땅땅땅땅땅땅땅땅땅
3: 땅땅땅땅땅땅땅땅땅땅땅땅땅땅땅땅땅땅
1: 땅땅땅땅땅땅땅땅땅땅땅지금이렇게불앞에앉아서불쬐는게너무좋아요따뜻하고너무추워요유흐안햇아니뭐안달라이뭐아니뭐아니면햇갑마이마이마이마이
2: 마이마이
1: 때와파이아니면
0: 밀
2: 동라방삼미래뭐변양도
0: 밀라파이나파이하이파이리약니
1: 아니
0: 빛
1: 아오케이오케이잘잘와너무따뜻하다아 여자분들이굉장히부끄러움많이타는데미야짜오면반마테사이
2: ยูนี่แหละ
1: บ้านยูนี่เน
0: า
1: ะ
0: บ้านอยู่บ้านผักพุ่น
2: อยู่แต่งอยู่ในเฮือนเฮือนเอาเฮือนพอเฒ่าอยู่พุ่นผักพุ่น
0: แต่งงานปีนี้เลยแต่งงานแต่งงาน
1: ผู้จักกันโดนแล้วเนาะ
2: เ
1: นี่ยอ๋อคือมู่กันเนาะมู่กันกับแต่งงานโอ้เจ้าเป็นเด็กน้อยมันเออผู้จักแล้วแต่ว่าพักพักเราบอกเนื้อใดเราอายุน้อยมันเนื้อใดเจอบอก
4: ตอนน
1: ั้
4: น
1: ยัง
4: ไ
1: ง
4: มันบอกว่าบอกว่าอ่ะพูดได้ยังพู
1: ดก็ไม่
4: แสดงแสดงแม่บอกว่ามาเคยกับตีมใหญ่เป็นว่าเป็นซาเจ้าหัวห่างไม้
2: ตอนยังน้อยกับบทันหูห่างกัน
1: มีแต่มูกันเนาะคือมูกัน
2: คือเด็กน้อยและยกกัน
1: ยกกันเนาะ
2: แม่แม
3: ่ฟลับ에서도란도란이야기를나누다보니어느새훌쩍시간이흘렀습니다탈리앙족의소박한생활공간을보니마음이노곤하게풀어지는데요우리네시골풍경같기도하고요옛할머니집에온것같은향수도느껴집니다우리시골집아궁이처럼중앙의화로로요리와난방을동시에해결한답니다평화로운탈리앙족마을이들의하루는어떤모습일까요일단눈에띄는것은근심걱정없는행복한얼굴들입니다아이들의해맑은웃음소리가끊이질않습니다아이고춥지도않을까요하긴저도저나이땐돌도씹어먹었습니다아이들이행복한곳이살기좋은곳이라는말이있죠딱탈리앙족을두고하는말같습니다
1: 아니왜냐아니
3: 본격적인마을탐방에나섰습니다
1: 서바이디서바이디
2: 서바이디
1: 현양유
3: 마을공터에청년들이모여무언가를만들고있었는데요
1: 좀좀아니면좀마좀
3: 나무기둥을엮고땅에박는청년들뭘만드는걸까요
2: มัดควายมาอื่นเลยค่ะควาย
1: แ
2: ม่แทงเอาแทงควายอื่นแล้วจะเห็น
1: แม่แม่อื่นมืดเน
5: า
1: ะ
5: ลองเลย
2: เห็น
1: จรมเนาะ
3: 어렵게찾아온보람이